0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMeThai

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: สาธุจาก Asia 7 featuring กับไลกนกพร 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good morning สวัสดีตอนเช้าชาว Flex ทุกคนตื่นกันได้แล้วนะคะบางคนก็คือตื่นแล้วล่ะแต่ว่าใช่หมายถึงตื่นตัววันนี้วันศุกร์แล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสดชื่นไหมก็น่าจะมีกำลังใจในการทำงานมากกว่าวันแรกๆของสัปดาห์วันนี้วันที่22พฤษภาคมแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากวันนี้มาเจอกันเร็วเลย FJ Zen อาสาดูแลทุกคนเรื่องเพลงเองนะคะใช้ชีวิตกันมาเต็มที่ทำงานกันมาเต็มที่มีหรอเรื่องเพลงเซนจะไม่เต็มที่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect อยู่ด้วยกันถึง 11:00 นวันนี้มาช่วงเช้าอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuitคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: เจคจากพิกซี่สำหรับชาวฟลิกซ์คนไหนที่ยังรู้สึกว่าร่างกายและสมองมันยังไม่ตื่นดีนะคะนี่เลยช่วงฟลิกซ์ Recommended ชั่วโมงนี้ชั่วโมงแรกกับเซนนะคะเลือกซิงเกิลนี้เหมือนเป็นฟีลลิ่งของการอยู่ริมทะเลแล้วมีสาวๆพิกซี่อ่ะน้องมาเบลน้องพิมมาน้องอิงโกแถมให้อีกคนคือน้องต้าอู๋แล้วกันที่เล่น MV เพลงนี้มาเสิร์ฟน้ำปั่นเย็นๆสดชื่นสดชื่นให้เราแบบนี้นะคะและแน่นอนว่านอกเหนือจากเรื่องเพลงแล้วนะคะเวลามีเรื่องอะไรดีๆเนี่ยเซนก็อยากจะมาส่งต่อให้กับทุกๆคนที่นี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันทุกคนกับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ค่ะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึง30ธันวาคมนี้ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: 3เพลงนี้เลือกไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยค่ะในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีอยู่ด้วยกันกับ FJ Sen นะคะวันนี้ถึง11โมง
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพร1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกไม่ไหวละทำงานมา5วันอาทิตย์นี้หนักจังเลยมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์สมองมันก็เริ่มที่จะล้านะคะเซนเอาเมนูใหม่มาแนะนำอาจจะไม่ใหม่แล้วก็ทำง่ายแน่ๆไม่รู้ว่าเคยลองกันหรือยังแต่สำหรับเซนเป็นอะไรที่อยากเอามาแชร์นะคะเผื่อว่าบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยมันอยากจะมีแรงมีอารมณ์ที่ดีไปตลอดทั้งวันลองดูก็ได้สัปดาห์หน้าก็ได้นะคะลองไปหาดูก่อน2 สิ่งที่จับคู่กันแล้วเขาว่ากันว่าดีมากเลยคืออะโวคาโดกับผงโกโก้ทุกคนคืออะโวคาโดสดเนี่ยแหละที่เอามาผ่าครึ่งแล้วก็เอาผงโกโก้มาโรยแล้วก็เอาช้อนตักทานได้เลยนะคะมีการวิจัยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เซนอ่านเจอมาแล้วก็อยากเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการทาน2 สิ่งนี้คู่กันเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการหลั่งซีโรโทนินและโดปามีนก็คือช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แฮปปี้ทั้งวันคืออาจจะไม่ถึงกับแฮปปี้หรอกแต่มันว่าอารมณ์ดีมีแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมาธิลดอาการสมองล้าหรือว่า brain fog นะคะคืออาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เรากำลังเศร้าเราแบบอกหักมาแล้วกินเมนูอะโวคาโดกับผงโกโก้แล้วมันจะหายนะทุกคนแต่ว่าก็ลองดูสำหรับใครที่อาจจะเป็นสาวเป็นหนุ่มออฟฟิศนะคะหรือว่าต้องใช้ความคิดตลอดเวลาคิดไม่ออกหรือแบบอยากจะหาอะไรมาซัพพอร์ตระบบสมองลองเมนูนี้อาจจะช่วยได้ไม่ลองไม่รู้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันต่ออีก2ซิงเกิลส่งท้ายนะคะในชั่วโมงที่2ของเซนเดี๋ยวมีซิงเกิลจาก Test นะคะกับ My Test ทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommend ด้วยรอฟังได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: After ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

เทสจากเทสนะคะก็ตามที่บอกเลยว่าชั่วโมงนี้จะมีซิงเกิลนี้ส่งท้ายในช่วง Flex Recommended นะคะนี่คือคลื่นลูกใหม่เลยล่ะสำหรับวงการทีป๊อปนะคะจาก Love is Entertainment ที่ปั้นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างเทสนะคะจากโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกับ5สมาชิกนะคะน้องจันเจ้าน้องโตเกียวน้องลียาน้องเจ้าจอมและน้องอายุมินะคะเดี๋ยวรอเลยซิงเกิลต่อไปซึ่งก็น่าจะเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของน้องๆเพราะว่านี่คือพรีเดบิวต์ซิงเกิลเดี๋ยวรอติดตามที่นี่มีอัปเดตแน่นอนค่ะ Flex Flex Recommended Flex Flex Nation

0: สำหรับเพลงนี้หลัง10โมงที่ Flex 104.5 ทุกคนรอฟังได้เลยนะคะยังอยู่กับ FJ Sen ค่ะชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงเต็มที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่ง T-POP Mama Presents Club 30 Concertคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: นั่นแหละ
1: เธอเพื่อนเราชอบจาก Series Bacon ที่ Flex Roy 4.5 นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีตอนนี้ก็ใกล้จะ11โมงแล้วนะคะเซนมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าได้เป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้แบ่งเพื่อนกันด้วยนะคะ Flex Delivery ค่ะทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกก็แค่ไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของพวกเราเนี่ยแหละแอปพลิเคชันที่ปกติใช้ฟังเพลงขอเพลงสะสม Flex Coin นะคะก็มี Flex Delivery ด้วยเข้าไปติดตามกันได้ในทุกๆช่วงสัปดาห์หรือว่าประจำเดือนว่ามีเมนูไหนน่าสนใจอยากจะลงทะเบียนอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีจะได้ฟินอิ่มฟรีกับเมนูไหนก็ขอให้โชคดีนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: มาแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาที่จะได้แสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะอยู่ในสายกับ FJ เสร็จแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณจู๊บ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณจุ๊บทำอะไรอยู่คะถึงที่ทำงานหรือยัง
3: กำลังเดินทาง
1: กำลังเดินทางเลยโอ้เหนื่อยไหมคะเดินทางทีหนึ่งกว่าจะถึงที่ทำงานเหนื่อยไหม
3: 3-4ต่อค่ะได้อยู่
1: สู้ๆนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้น่าจะมีเบรกดีๆมาเติมพลังให้คุณจุ๊บด้วยคุณจุ๊บลงทะเบียนกับ Flex Delivery นานหรือยังคะกว่าจะได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้
3: ก็สักพักนึงค่ะตื่นเต้นมากคิดว่าจะได้ค่ะ
1: ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เป็นคอยน์สติ๊กนะคะเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีให้3รสเลยมีรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวมีโปเตโกอันนี้เป็นมันฝรั่งแผ่นหยักนะคะมี3รสเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเลือกชิมมีคิดเอาไว้ไหมคะว่าอยากแบ่งเพื่อนไหมหรือว่าอยากเก็บไว้กินคนเดียวเลย
3: เดี๋ยวขอลองทุกรสเราที่เหลือค่อยแบ่งเพื่อนค่ะ
1: น่ารักมากๆเลยแต่ว่าเปิด Flex 104.5 ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กับเพื่อนๆได้เน
3: า
1: ะ
3: ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะในการทำงานวันนี้นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุณจุ๊บนะคะอยู่ในช่วงของการเดินทางไปทำงานทุกคนเซนเป็นกำลังใจให้จริงๆสำหรับใครที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเสร็จปุ๊บไปถึงแล้วไปทำงานต่อด้วยเนาะยังไงก็อย่าลืมทานให้อิ่มให้อร่อยแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ใครอยากจะไปดูหนังก็อย่าลืมโรงภาพยนตร์ SF Cinema ด้วยเพราะว่านี่เลยสำหรับ Flex Delivery ของเราในช่วงนี้ถึง29พฤษภาคมนะคะเป็นความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จาก SF Cinema ทั้งหมดนี้ที่เซนเล่าให้ทุกคนฟังไม่ว่าจะเป็นคอนสติ๊กหรือว่าโปเตโกนะคะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียมมีอย่างละ3รสชาติที่ส่งตรงให้กับผู้โชคดีจะตกเป็นสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแค่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 แล้วค่ะ
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Recommended this week ทุกความหมาย hers

0: Flex Recommended วันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้สุดท้ายแล้วด้วยเนาะเพลงนี้เจ็บๆเลยหายไปไม่บอกลาจาก Full Step นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการบอกลาที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดแล้วคือไปโดยไม่บอก Flex Recommended ก่อนที่วันนี้ช่วงของเซนในวันนี้กำลังจะหมดเวลาเจอกันอีกทีคือจันทร์หน้านะคะขอฝากเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องเงินทุกคนบ้านเติมทุนคือแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่ส่วนที่ปลอดภาระและมองหาเงินก้อนพร้อมใช้อยู่เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินขอแนะนำนี่เลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมปี69ปีนี้นะคะที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้เซนมาเจอทุกคนเร็วก็ต้องไปเร็วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับ FJP นะคะ

0: ถ้าอยู่กับ Flex 104.5 รับรองว่าไม่มีเหงาเพราะว่าช่วงของเซนจบแล้วไปต่อช่วงของ FJ Pim แล้วก็ต่อเนื่องบ่ายๆเย็นๆกับ FJ ญี่ปุ่นคืนนี้กับ FJ ต้นนะคะไม่ต้องไปไหนแล้วขอให้วันนี้และสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับทุกๆคนกินของอร่อยพักผ่อนเยอะๆให้รางวัลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าทำงานมา5วันทุกคนคือเก่งมากปรบมือวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ EventPop
1: 10:45 Non-stop Music
3: 10 Play Hit 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ภาวนั้นหรือว่า FR จากYour Boy TJ featuring เล็กรัชเมธครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ Happy Friday นะเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 แน่นอนครับเป็นเวลาของ FJ Pimโอ้โหตื่นมาวันนี้นี่คัดจมูกสุดๆเลยทุกคนเพราะว่าอากาศวันนี้นี่ฝนตกนะฮะอึมครึมกันมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักด้วยนะในตอนเช้าในวันนี้นะครับยังไงก็ตามนะฮะใครไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มกันไว้ด้วยนะครับถ้าตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับส่วนวันนี้ FJ Pimได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex ทุกคนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนรอฟังกันด้วยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: มีชาวเฟล็กซ์คนไหนคิดถึงปานเหมือนกับ FJP บ้างไหมครับนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายของปานที่ฝากเอาไว้นะฮะก่อนที่เขาจะไปบวชนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็น่าจะกำลังบวชอยู่นะครับและนั่นคือเพลงรักให้เธอได้รู้หรือว่า Proof จากปานครับเป็นเพลงที่ FJP อยากมาแนะนำให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยง FJP ไม่ไปไหนนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนชาวเฟล็กซ์ทุกคนหิวกันหรือยังถ้าคุณหิวแล้วนะครับก็สามารถเอา FJP เนี่ยไปเปิดเพลงให้คุณฟังระหว่างกินข้าวได้บอกเลยว่าฟินแน่นอนนะครับผมถ้าใครไม่ได้อยู่หน้าวิทยุนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราได้นะครับคุณจะได้ทูนอินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้ด้วยนะและ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: ล่าสุดนี้นิตยสารกีตาร์แม็กนะฮะให้ศิลปินคนนี้เป็นฮิดเด้นเจมในวงการเพลงไทยเราเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของเขาจริงๆนะฮะและนั่นคือโมนิก้าครับกับเพลงฉันคือดวงจันทร์3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับอย่าเพิ่งไปไหนสเตย์ทูนกันต่อยาวๆเลยนะฮะที่นี่กับ SJ Team ที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าจากบีณภัสสรคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองชาวเฟล็กซ์ครับช่วงนี้ก็มีคอนเสิร์ตรัวๆเลยนะฮะอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจับตามองมากๆคือ Love Is Showbiz เขาพร้อมจะเสิร์ฟคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ให้ทุกคนต้องร้องนะครับ Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5นักร้องเพื่อนรักวัย30ที่เตรียมมาฟาดให้สเตจลุกเป็นไฟครับผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแสบเกินบรรยายครับพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจสซาเตอร์เดอะทอยส์แล้วก็นนทนนท์นะครับงานนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้องร้องได้ร้องใครขวางช่างมันครับ27และ28มิถุนายนครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ 11:00 นที่ eventpop.me ครับ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

อีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้อยู่กับ FJ พิมพ์ในวันนี้นั่นก็คือชั่วโมงหน้านั่นเองสงสัยไหมว่าได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอทุกคนแล้วบ้างมาฟังกันด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: อกันชั่วโมงหน้านะครับทุกคนไปลุยกันต่อเลยครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45Non-stop music.
3: สิบเพลงฮิต
2: 45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: และนั้นคือเพลงหยุดรักจากโซมารีและต้าอู่พิทยาครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทุกคนครับมีชาว Flex คนไหนเป็นสายกีฬาบ้างไหมปีนี้อย่าลืมนะครับว่ามีบอลโลกด้วยถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรายังไม่ได้ไปร่วมแข่งขันบอลโลกไม่เป็นไรนะฮะเราส่งตัวแทนไปแล้วน้องลิซ่านั่นเองซึ่งลิซ่านี่ได้ไปร้องเพลงประกอบบอลโลกในปีนี้ด้วยนะครับกับเพลง Goals นั่นเองที่ร้องร่วมกับศิลปินนะครับจากประเทศบราซิลนะครับแล้วก็ประเทศไนจีเรียนะครับอย่างอนิต้าแล้วก็รีมาครับซึ่งคนไทยก็ภูมิใจมากๆพอลิซ่าร้องเยอะสุดเลยแล้วก็ไปเต้นสะบัดกันใน MV ด้วยนะครับผมโอ้โหผมว่าปีนี้เทรนด์เสื้อบอลมาแรงจริงๆนะเพราะว่าเป็นปีของบอลโลกด้วยแล้วก็แต่งตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสามารถ mix and match ให้เป็นลุคแฟชั่นได้แบบสบายๆเลยครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้บอลไทยเรายังไม่ได้ไปบอลโลกนะครับไม่เป็นไรนะฮะเราส่งตัวแทนไปแล้วน้องลิซ่านั่นเองนะฮะโอ้โหสวยสะบัดจริงๆสำหรับ MV ตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ไปดูเลยและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแนวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เป็นเพลงรับซัมเมอร์ที่สะบัดสุดๆเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆวง Pixie กับเพลง Shake ซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้กาวชานี่นะครับเป็นคนมาแต่งเพลงให้ด้วยใครที่ฟังไปก็อาจจะได้ยินลายเซ็นของกาวชานี่นะครับที่มีความพลังหญิงนะฮะมีความแบบว่าenergy feminine ที่แฝงเข้าไปอยู่ในเพลงนี้นะครับ FJ Pim ก็อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายกันไปเลยนะครับในช่วงของ FJ Pim ในวันนี้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับทุกคนขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในวันศุกร์แบบนี้นะครับและกลับมาเจอกันด้วยในอาทิตย์หน้านะครับเวลาและก็วันเดิมเลยพูดถึงศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเองส่วนชั่วโมงหน้าครับ FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ใครเจ็บกว่าจาก ETC ทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วในช่วงของ SJ ญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ SJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่และโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอล
1: ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: และนี่คือซิงเกิลจากค็อกเทลกับน้ำหอมนะฮะเผื่อว่าจะมีใครคิดถึงพี่ๆค็อกเทลก็เลยเอาเพลงนี้มาเปิดส่งท้ายให้ได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวัสดีทักทายชาวเฟล็กซ์นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับผมอยู่กันยาวๆตั้งแต่บ่าย2โมงนี่แหละอยู่ถึงทุ่มครึ่งเลยช่วงของ FJ Zen ด้วยนะ อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะฮะที่ App Flex Connect ของเราจะได้ทำให้วันศุกร์ของคุณในวันนี้มีความสุขแบบยิ้มออกยิ้มบานแก้มปรีกันเลยนะฮะแต่เชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนๆเนี่ยน่าจะมีความสุขกันแน่นอนเพราะว่าวีคนี้ศิลปินหลายคนปล่อยเพลงใหม่ออกมากันโอ้โหอย่างเมื่อวานนี้เนาะคุณอิงก็มาที่แรกเลยที่ Flex ของเรานะครับกับซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาสดๆร้อนๆกับจำไว้แล้วก็ยังมีนนทนนด้วยคำนั้นนะฮะเพลงนี้ก็เป็น MV สุดท้ายจาก Mono Spectrum Album ก่อนจะเข้าสู่แชปเตอร์ใหม่ของนนทนนซึ่งความปังของ MV เพลงนี้ก็คือไปถ่ายทำที่เยอรมนีเลยใช้แบบง่ายๆเป็นมูดแบบดีมากๆเลยนะฮะแบบไม่ต้องมีอะไรมากลองไปหาดูกันได้แล้วก็ยังมีบัสดีใจที่ไม่มีเธอนะครับส่วนวันจันทร์หน้าพี่พีกริดก็จะปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอนี่โอ้โหเป็นยังไงเรียกว่าปล่อยกันมาแบบรัวๆเลยนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้วงการเพลงในบ้านเราทีป๊อปต่างๆนานาโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss นะฮะไม่มีที่ยืนที่เมื่อวานนี้ก็มาพูดคุยกับ FJ Sen ไปเรียบร้อยในช่วง Flex Talk นะฮะใครที่พลาดไปก็ดูย้อนหลังได้เลยทาง YouTube ที่ Flex Connect ของเรานะครับผมส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กันใน Flex Recommended Flex Recommended Flex Next HourLove is Showbiz นะฮะพร้อมเสิร์ฟคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามา Mama Presents Club 30 Concert ครับผมเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5นักร้องเพื่อนรักวัย30ที่เตรียมมาฟาดให้สเตจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษนะฮะแล้วก็แม่ฝีปากสุดแสบเกินจะบรรยายแน่นอนพบกับอิงวรันธรโบกี้เลออนนะครับเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์นนทนนด้วย 27-28 มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีกดบัตรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ 11 โมงที่ eventpop.me บอกเลยว่าต้องรีบกันนิดนึงนะฮะ

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ถ้าเกิดว่าความรักที่แท้จริงคือการเสียสละนะฮะบางทีเราก็ต้องเสียสละให้กับคนที่เรารักเขาไปมีความสุขกับคนที่เขารักจริงๆกับคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเพราะว่าคนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เราแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ยอมรับความจริงที่สำคัญก็ต้องยินดีกับเขาด้วยและนี่คือซิงเกิลจาก First อนุวัฒน์ featuring กับ Z9 นะฮะยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วบ่าย3โมงกว่าๆนะครับเป็นบรรยากาศที่แหมหลายๆคนก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับที่ทำงานกันแล้วนะฮะบรรยากาศวันศุกร์แบบนี้เนาะหลายๆคนน่าจะมีแพลนออกไปปาร์ตี้กันแน่ๆเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกการจราจรรถติดกันด้วยนะฮะเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะแต่ว่าชั่วโมงนี้จนถึงทุ่มครึ่งนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก่อนจะเลิกงานการหรือว่าขับรถกันอยู่ก็ส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะ

0: ขอบคุณด้วยครับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

การบอกลาที่เราได้เห็นหน้ากันได้พูดจากันเนี่ยมันว่าเจ็บปวดแล้วแต่การที่เขาหายไปโดยที่ไม่มีคำลาอะไรเลยมันยิ่งเจ็บปวดมากกว่าชาวเฟล็กซ์ว่าไหมฮะและนี่คืองานใหม่ล่าสุดจาก Full Step เอามาส่งท้ายชั่วโมงที่2นะครับหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye ใน Flex Recommended Flex Recommended

0: ช่วงนี้ FJ ญี่ปุ่นก็มีสินเชื่อดีๆมาฝากกันด้วยนะครับเป็นบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับข้อเสนอพิเศษเลยอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะฮะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อมี3เพลงนี้ที่ request เข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยงานจากพี่แบงค์ปรีตินะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมสรัญฟีเจอริ่งกับแพรไพลินกลัวความเสียใจแล้วก็ซิงเกิลจากบัณฑิตหมัดมาจบจากลอนดอนเลยนะฮะกับปริญญาโทของเขาหนุ่มบิลกิ้นมิสเตอร์ everything ได้ฟังกันใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

Time Flies นะฮะซิงเกิลจาก2ศิลปินคุณภาพที่ก็เป็นเพื่อนซีกันแล้วก็แม่มีมีมออกมาให้เราได้ดูกันตลอดเวลาเลยด้วยเขาจะมีการหยอกล้อกันผ่านสื่อต่างๆนะครับมี

0: คนจับตามองกันตลอดเวลาเลยนะอย่างนนทนนที่ได้หนุ่มเจฟซาเตอร์มาร่วมฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยนะครับผมส่งท้ายกันใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นนะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันแบบยาวๆถึงทุ่มครึ่งแทน FJ Sen ด้วยส่งชาวเฟล็กซ์กลับบ้านหลังจากลุยงานกันมาทั้งวันทั้งสัปดาห์แน่นอนนะฮะที่ก็แหมน่าจะรถติดกันเลยแหละวันศุกร์แบบนี้นะครับผมแต่เราก็ต้องฝ่ารถติดกันไปเพื่อจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยจะได้แฮปปี้กันเนาะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Flex Flex Recommended This Week รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีAfter ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอินฟรี

รักให้เธอได้รู้จากปันสอนนวัตนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นตัวแทนของคนที่อยากจะพิสูจน์ให้อีกฝ่ายได้รู้เลยว่าความรักที่ดีความรักแท้จริงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าเธอจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเจอกับความรักที่ไม่ดีมาสักกี่ครั้งกี่หนนะครับแต่ครั้งนี้แหละมันจะเป็นรักแท้ที่เธอรออยู่แน่นอนนี่นะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour ช่วงนี้มีโชว์เคสปังๆมาฝากกันด้วยห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Ultrasound House of Trainees The Trainee Showcase by Love East Entertainment and Lit Entertainment ครับผม30พฤษภานี้นะที่ Lido Connect Hall 3ใครสนใจอยากร่วมชมโชว์เคสพิเศษครั้งนี้ของเหล่าศิลปินเลือดใหม่จากทั้ง Love East แล้วก็ Lit Entertainment เนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาเวลา 18:00 นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูเลยที่เพจของ Love East รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังในความสามารถของศิลปินไทยอย่างแน่นอน

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะงานจาก Copter featuring กับ Third Tilly Birds เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีแล้วก็ป๊อปปองกูลกับเวลาด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออย่าไปไหนนะทุกคน
1: Flex Flex Next Hour
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: ธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตที่ Flex 104.5
1: เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกันเพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวันถึงตัวเธอจะอยู่กับฉัน

0: สักวันฉันจะหายดีซิงเกิลจากอิงวรันธรนั่นเองนะฮะที่เมื่อวานนี้คุณอิงก็มาเจอกับผมเรียบร้อยแล้วในช่วง Flex Talk เมื่อวานตอนเย็นเนาะมากับซิงเกิลใหม่จำไว้แล้วก็มาร้องให้ฟังแบบสดๆที่แรกในโลกกันด้วยใครพลาดความพิเศษไปนะฮะดูย้อนหลังได้เลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect ของเราเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้มาส่งชาวเฟล็กซ์บรรยากาศเย็นๆหลังจากทำงานกันเสร็จรถติดกันแบบนี้แหละนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนกันถึงทุ่มครึ่งแทน FJ เซน1วันอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับ Bishin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อู้บ่อจ้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากพี่บี้สุกริตหลังจากห่างหายจากการออกเพลงมานานมากๆเลยนะครับมัวแต่แบบว่าอยู่ในวัดทำนู่นทำนี่ทำประโยชน์ให้กับศาสนาอยู่แต่นี่ปล่อยเพลงใหม่ออกมาเรียบร้อยแต่ก็ไม่วาย MV ก็ไม่มีเดินสายสื่อก็ไม่มีทุกคนนะครับผมแต่เพลงก็สนุกเนาะเผื่อว่าหลายๆคนรถติดอยู่จะได้ไม่เครียดกันนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆอยู่ฟังทางนี้เลยนะครับบ้านเติมทุนนะฮะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอาจจะต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะฮะอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเลยเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดแล้วก็อย่าลืมนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ว่าตอนนี้เราต้องไปพักเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้ที่ก็รีเควสต์กันเข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยงานจากนูนิวนิวซีซั่นฤดูใหม่นะครับมีก้อยอรัชพรโคจรด้วยรักแล้วก็25 hours กับทำได้เพียงใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 100

0: ฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: เรียบร้อยไปแล้ว10เพลงต่อเนื่องกันเลยทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะฮะมีแต่เพลงฮิตมาให้ได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อกี้นี้ส่งท้ายกันไว้เป็นซิงเกิลจากลุลานะครับอยากบอกว่ารักหรือถ้าเกิดว่าชาว Flex คนไหนอยากบอก FJ ญี่ปุ่นว่าอยากฟังเพลงอะไรระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านไปปาต้งปาร์ตี้กันอยู่รถติดอยู่ที่ไหนกันก็ส่งมาบอกกันได้ที่แอป Flex Connect นะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันถึงทุ่มครึ่งเลยนะครับผมวันนี้บรรยากาศวันศุกร์ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนชาร์จพลังกันแล้วหลังจากที่ลุยงานกันมาตลอดทั้งวีคเลยทุกคนเก่งมากๆปรบมือให้ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

แม่ยอมรับมาซะดีๆมีใครลุกขึ้นมาเช็คหรือว่าขับรถอยู่แล้วเช็คตามสามสาวพิกซี่บ้างนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับสดใสมากๆกับเช็คจากพิมมามาเบลแล้วก็อิงโกพิกซี่ของเรานั่นเองน่ารักมากเพลงนี้ผมชอบมากเลยนะมีแบบว่าความรักสวีทเหมือนซัมเมอร์มีคำว่านังป่งน้ำปั่นอะไรกันด้วยส่วน MV นะฮะไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าเขาไปถ่ายกันที่ริมทะเลซัมเมอร์มากๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามนะฮะ ลองไปหาดูกันแล้วก็มีหนุ่มต้าอู๋เนี่ยมารับบทเป็นพระเอก MV กันด้วยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไป FC ญี่ปุ่นก็มีคอนเสิร์ตปังๆที่แฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดอยากจะเห็นศิลปิน5คนนี้อยู่บนเวทีด้วยกันแล้วก็มาฟาดพลังเสียงนะครับผมแล้วก็ฟาดฝีปากใส่กันด้วยนะฮะ Love is Showbiz นะครับพร้อมเสิร์ฟคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ทุกคนเรียกร้องกันมา Mama Presents Club 30 Concert ครับผมเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญเลยนะฮะของนักร้อง5ท่านเป็นเพื่อนรักวัย30กันแล้วทุกคนที่เตรียมมาฟาดให้สเตจลุกเป็นไฟผ่านทั้งเสียงร้องต่างๆโชว์สุดพิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนที่บอกไปเมื่อกี้ฝีปากสุดแซ่บเกินจะบรรยายพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์แล้วก็นนทนนโอ้โหแต่ละชื่อบอกเลยว่ารับประกันความปังแน่นอนซึ่งงานนี้เขาบอกว่าไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้องนะครับร้องได้ร้องใครขวางช่างมันนี่27แล้วก็28มิถุนาที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับพรุ่งนี้เปิดจองบัตรกันแล้ว11โมงตรงที่ eventpop.meตั้งอะลามตั้งรีมายเดอร์กันไว้ได้เลยรับรองว่าคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะฮะส่วนชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงมารอชาวเฟล็กซ์กันอยู่นะ

0: งานจากเพอร์พีชนะ1คนตรงนี้รูมตอรี่นายรีสตาร์ทแล้วก็วัชราวลีกับสายด้วยเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับ Flex Flex Next
1: Hour พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: Flex Flex 104.5
1: มันคำว่าเราก็คงไม่มีอีกแล้ว

0: หนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับที่ฟังแล้วก็ยิ้มตามได้แน่นอนกับยิ้มง่ายจากคู่หูดูโออย่างเฟลโลเอาล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะฮะ FJ ญี่ปุ่นก็มีกิจกรรม Flex Delivery มาฝากกันด้วยชาว Flex สายสแน็คต้องฟินแน่นอนจนถึงวันที่29พฤษภาเลยนะฮะเราจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ให้กับผู้โชคดีกันไม่ว่าจะเป็นคอร์นสติ๊กนะฮะข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นอย่างรสต้มยำโนริสาหร่ายแล้วก็บาร์บีคิวแล้วก็มีโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติทั้งซีซอลบาร์บีคิวแล้วก็โนริซีวีดกันด้วยทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทเลยง่ายๆนะฮะโหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วนะทุกคนวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่กันมาตั้งแต่บ่าย 2:00 นนู่นเลยยังไงเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่ต่อกับ FJ พี่ต้นได้เลยนะครับมาส่งชาว Flex เข้านอนตามปกติเป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันวันจันทร์หน้านะฮะ Have a nice weekend ครับบ๊ายบาย
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและ

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจากพี่สแตมอภิวัฒน์ฟีเจอริ่งกับพี่โจอี้บอยนะครับและพี่ตู่ภพธรนะฮะโอมจงเงยนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันศุกร์แฮปปี้ฟรายเดย์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับชาวเฟล็กซ์ของเรานะครับต้นเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับมี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนพร้อมกับเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 ของเรานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับเหมือนเดิมเลยขอเพลงแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปยาวๆเลยนะครับจนถึง5ทุ่มครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะของคนที่ถูกทิ้งนะครับอยู่ๆดีๆก็ถูกทิ้งแบบไม่มีคำอธิบายนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye นะครับต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนก็มาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ

ฟังกันได้เลยนะฮะระยะปลอดภัยจากพี่ว่านธนกฤตนะครับเพื่อนเตือนแล้วจากจัสมินิก้ารวมถึงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงก์ปรีติด้วยนะ

0: จอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Flex recommended this week
1: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: ตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music.
2: Super hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit ที่ Flex 104.5
1: เธอบอกให้ฉัน

มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจากเล็กและชะเมธนะครับกับเพลงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะครับและก่อนหน้านั้นก็มีขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good Luck to the Both of Us จาก Tattoo Color นะครับรวมถึงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิลกินด้วยนะฮะและไหนๆพูดถึงบิลกินแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับหนุ่มบิลกินเนี่ยเขาก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก UCL School of Management ที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับโดยเขาจบในสาขา Entrepreneurship นะครับซึ่งบิลกินเนี่ยก็ได้รับปริญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของบิลกินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบเลยนะครับที่เขาเนี่ยสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและการทำงานได้อย่างน่าประทับใจนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพครบเครื่องเลยนะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยพวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมืองโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาวชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าความรักที่ดีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับซิงเกิลจากปันสอนวัตรกับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommendedและสำหรับตอนนี้นะครับใครที่เป็นสายแซบสายม่วนฟังทางนี้เลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงนะครับในงานสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ปาร้าหมอลำแซบเซิร์งอินเดอะซิตี้นะครับพบกับร้านเด็ดจากป้าเชฟร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินนะครับและปาร้าตัวพ่อความม่วนระดับตำนานหม่ำจกมกและโซนอาหารอีสานแน่นๆพร้อมหมอลำลูกทุ่งไหมไทยหัวใจศิลป์อภาพรนครสวรรค์มีนตราอินทิราและ Paradise Bangkok นะครับวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่บ่าย 2 โมงเป็นต้นไปที่ลานหน้า Central World นะครับมาแซบมาเซิร์งมาม่วนให้สนั่นใจกลางกรุงกันนะครับใครที่สนใจนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook IG ปาร้าหมอลำอีสาน To The World TikTok ปาร้าหมอลำนะครับ Flex Flex Next Hourและก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Love East Showbiz นะครับพร้อมเสิร์ฟคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ทุกคนเรียกร้องนะครับกับ Mama Presents Club 30 Concert นะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5นักร้องเพื่อนรักวัย30นะครับที่เตรียมมาฟาดให้สเตจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บเกินบรรยายนะครับพบกับอิงค์รันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนท์นะครับงานนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้องร้องได้ร้องใครขวางช่างมันนะครับ27และ28มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะจองบัตรได้แล้ววันพรุ่งนี้นะครับ11โมงที่eventpop.me นะครับงานนี้ต้นบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและเช่นเดียวกับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามพลาดเลยเพราะต้นมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับกับเรนโซนจากมายาล่าฟิชชิ่งกับ C9 นะครับไมเดซี่จากน้องริสานาริสารวมถึงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมจากอิงรันทอนนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
2: ป๊อป

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จัดให้เอาใจแฟนๆของค็อกเทลกันหน่อยนะครับกับเพลงนี้เลยน้ำหอมนะฮะต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับทุกคนและต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มนับถอยหลังกันได้แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับล่าสุดนะฮะลิซ่าเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้อีกครั้งนึงแล้วนะครับถือว่าเป็นสาวไทยคนแรกนะครับที่ได้ร่วมร้องเพลง Goals นะครับเป็นซิงเกิลประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ด้วยนะฮะซึ่งในซิงเกิลนี้นะครับก็จะมีผู้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันถึง3คนนะครับนั่นก็คือลิซ่านะครับเรม่านะฮะเจ้าพ่อเพลง Afrobeat จากไนจีเรียนะครับและอานิต้าตัวแม่สาวลาตินสุดแซ่บจากบราซิลด้วยนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับก็จะร่วมขึ้นแสดงในพิธีเปิด FIFA World Cup 2026นะครับก็สำหรับใครที่กำลังรอการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่นะครับก็อย่าลืมนะฮะไปฟังเพลง Goals กันด้วยนะครับเพื่อบิวอารมณ์ก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกนั่นเองครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเลยนะครับสำหรับพี่บี้สุกฤตนะฮะกับเพลงนี้ฮะอู้บ่อจ้างนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของพี่บี้นะครับชื่นชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมนะฮะขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับ4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะอย่าอยู่คนเดียวจากซีลนะครับถ้าวันนั้นโยบอยทีเจฟีเจอร์กับเล็กและชะเมธรวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวด้วยนะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 นะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: non-stop music 10 playing hit 45 minutes ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

Flex 104.5

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
3: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. 10 playing hit. 40 นาที. T-Flex 104.5.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Non-music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45
2: Non-stop music 10 playing hit
1: 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

10 45 Non-stop music Music On weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5